0: ำไมเขาสามารถทำได้แบบนี้อ่ะคนที่โดนคดีเรื่องคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับอภัยโทษแถมไม่พอสามารถที่จะมาระดมทุนแบบนี้เพื่อที่จะมาจ่ายค่าปรับอีกหรอนะคะก็สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนบางส่วนแต่มันก็มีบางส่วนแหละที่สนับสนุนเขา
1: แน่นอน
0: ค่ะแต่ในแง่ของคนที่ไม่สนับสนุนเขาเนี่ยค่ะหนึ่งบุคคลที่ตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการอภัยโทษของนาจีปราศักดิ์ในครั้งนี้นะคะคือแอนโทนีโลกนะคะเป็นหัวหน้าพรรค Democratic Action Party หรือ DAP นะคะเขาเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะแล้วเขาก็คือพรรค DAP เนี่ยก็เป็นพรรคใหญ่ใน
1: รัฐบาล
0: ในรัฐบาลตอนนี้เนี่ยแล้วคือเขาก็เลยตัดสินใจว่าตัวเขาเองสำหรับตัวเขาเนี่ยจะมีการลาออกแต่รัฐมนตรีคนอื่นๆจากพรรคเนี่ยไม่ต้องลาออกนะไม่ต้องลาออกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะจนกระทั่งเนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลต้องยุบสภาไปเขาไม่ต้องการให้พรรคฝ่ายค้านคือมันจะเป็นข้อดีของพรรคฝ่ายค้านถ้าสมมติว่ามีการยุบสภาตรงนั้นแล้วรัฐบาลความไม่มั่นคงตรงนี้เขาก็แบบว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนเดียวนะที่มีการลาออกเพื่อที่จะแสดงจุดยืนของทั้งพรรคของเขานะคะซึ่งทางอันวาอิบราฮิมเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะก็แสดงความไม่พอใจตรงนี้ทั้งที่คุณโชก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรค DAP เนี่ยก็สนับสนุนอันวามาตลอด
1: แต่มันก็เขาจะ
0: ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
1: คุณชัวร์ใช้คำว่ามัน powerless อะครั้งนี้มันไม่สามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อมอันวาก็ดูไม่สนไม่แคร์นะกับการลาออกครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเมืองนะฮะของทางมาเลเซียก็ดูมีความซับซ้อนนะครับซ้อนเงื่อนอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะก็มีความซับซ้อนอยู่ตลอดเวลานะการเมืองมาเลเซียรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้าใจยาก
1: นะฮะอ่ะผมขอไปข้ามเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยนะครับไปดูเรื่องของการจัดอันดับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกซึ่งผมก็จะติดตามมาเล่าให้ฟังทุกปีนะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยสนใจด้วยความที่เราใช้บริการสายการบินท่าอากาศยานต่างๆบ่อยใช่ไหมครับก็เลยสนใจส่วนตัวนะครับเลยอยากจะเอามาฝากกันคุณผู้ฟังคุณลิซ่าครับ Skytrax Award นะฮะ2026นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมองว่านี่คือนะOscars of the Aviation Industry ก็คือเป็นรางวัลออสการ์นะของแวดวงการบินเลยนะครับมาดูกันว่าสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปีนี้คือใครครับอันดับที่1ของโลกเนี่ยนะครับคือ Singapore Airlines ครับ
0: นะก็ไม่แปลกใจอะไร
1: ใช่นะฮะก็ทำให้อันดับที่1ปีที่แล้วเนี่ยตกไปอยู่อันดับที่2ก็คือ Qatar Airways นะฮะก็จริงๆสลับกันไปสลับกันมาอยู่ในหน้า2สายการบินเนี่ยนะครับอันดับ3ครับ Cathay Pacific4ครับ ANA ของญี่ปุ่นนะครับ5 Turkish Airlines นะ6 Emirates 7นะครับ Air France 8 Hainan Airlines นะฮะ9 Japan Airlines แล้วก็10 Korean Air จะเห็นได้ว่าท็อป10เนี่ยนะครับมาจากเอเชียเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีแค่ Air France เนี่ยที่สามารถหลุดเข้ามาได้แล้วก็มี Turkish Airlines นะฮะที่เหลือเนี่ยจะเป็นเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่นะผมขอไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพมากขึ้น11 EVA นะครับอันนี้ของไต้หวันเนาะ12 Qantas 13 Starlux อันนี้ของไต้หวันเหมือนกันนะครับ14 Lufthansa 15 Saudi Arabian Airlines 16 Iberia 17 Air Canada 19 Virgin Atlantic 18 Virgin Atlantic นะครับขออภัย19 Swiss นะและ20 Thai Airways ครับนี่แหละที่อยากจะไล่ครบ20เพราะว่า Thai Airways ของเราเนี่ยติดท็อป20นะครับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับทีนี้มาเจาะกันนิดนึงนะครับของ Singapore Airlines เนี่ยนอกจากจะได้Best Airline นะก็คือสายการบินที่ดีที่สุดแล้วนะครับเขายังได้ตำแหน่งอื่นๆอีกนะน่าสนใจมากนะครับเขาได้ World's Best Economy Class ด้วยนะก็คือว่าเป็นชั้น Economy ที่ดีที่สุดนะได้ On Board Catering Award ด้วยนะก็คือว่าอาหารบนเครื่องดีที่สุดในโลกด้วยนะครับมาดูสายการบินอื่นๆที่น่าสนใจแล้วคนไทยอาจจะคุ้นเคยนะ Air Asia ครับAir Asia นะก็เป็น World's Best Low Cost Airline เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้น่าประทับใจมากชนะแคตตากรีนี้นะมาตลอดตั้งแต่ปี2010ฮะ คือยาวนานมากยาวนานมากนะครับแล้วก็อีกสายการบินหนึ่งของไทยนะครับบางกอกแอร์เวย์สนะฮะได้ World's Best Regional Airline ครับแล้วก็มีภาพที่เป็นไวรัลนะที่เป็นลูกเรือของบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยแต่งชุดไทยไปรับรางวัลนี้นะครับที่อังกฤษด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสายการบินที่คนไทยคุ้นเคยนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะอ้าวมีจากชาติเอเชียจากอาเซียนนะจากอาเซียนเพื่อนบ้านอาเซียนของเราอีก1สายการบินแล้วกันขอปิดท้ายMalaysia Airlines ครับได้Best Airline Staff แล้วก็Service Best Airline Staff Service in Asia ก็คือว่าลูกเรือให้บริการดีนะที่สุดในเอเชียครับ
0: นะเผื่อใครเป็นแฟนคลับสายการบินไหนนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะกับแต่ละสายการบินจริงๆรางวัลมีเยอะแยะมากมายแล้วก็แบ่งเป็นแคตตากรีหมวดหมู่มากมายเลยนะคะเราไปอ่านดูได้นะคะ
1: นี่ผมเอาไฮไลท์แคตตากรีหลักมาฝาก
0: ค่ะนะคะไปที่อีกหนึ่งข่าวนะคะที่ลิซ่าอ่านดูแล้วรู้สึกขำแต่นะตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะคะเคยทานไหมคะจานเจคุณผู้ฟังตัว The Laughing Cow Cheese
1: เคยเห็นเคยเห็นโลโก้
0: นี่เป็นวัวนะคะแล้วก็จะเป็นสีแดงๆนะคะคือวัวตัวนี้เนี่ยค่ะคือตัวแบรนด์เนี่ยชื่อ The Laughing Cow ก็ตามชื่อก็ค
1: ือ
0: ตัวเงาะนะคะเขาเนี่ยอยู่มาอย่างยาวนานเลยนะคะกว่า1ศตวรรษที่ผ่านมาแล้วก็โลโก้ก็เป็นตัววัวที่หัวเราะมาอย่างยาวนานล่าสุดนี้เนี่ยค่ะแพ็คเกจจิ้งมีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะคะโดยเขามีการเปิดตัวแคมเปญล่าสุดที่กลับชื่อว่า The Not Laughing Cow คือที่ไม่หัวเราะอีกต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกนำไปใช้กับชีสสามเหลี่ยมนะที่เป็นรสต้นตำรับนะคะ Creamy Original ที่วางจำหน่ายในร้านมากกว่า 4,700 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกานะคะ
1: ครับ
0: เป็นภาพของวัวสีแดงตัวนี้เนี่ยแหละ
1: แต่ไม่ยิ้ม
0: ไม่ยิ้มแล้ว
1: ผมเห็นละ
0: ดูนิ่ง
1: ครับ
0: จะดูนิ่งจริงจังแล้วก็อาจจะดูซึมเศร้าเล็กน้อยนะคะก็เห็นได้ชัดเจนว่าคือน้องเนี่ยไม่แฮปปี้ละนะคะเอ๊ผู้บริโภคก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยบนกล่องตัวกล่องข้างนอกเนี่ยค่ะก็จะมีข้อความที่เขียนว่า we need to talk นะ
1: ค
0: ะม
1: ี
0: เรื่องคุยกันนะแล้วก็มี QR code นะคะที่สามารถสแกนได้ซึ่งเมื่อมีการสแกนเข้าไปเนี่ยก็จะนำไปยังเว็บไซต์แคมเปญก็จะมีภาพวิดีโอสั้นของแมสคอตน้องวัวเนี่ยค่ะในท่าทีต่างๆอยู่ที่ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในร้านอาหารไดเนอร์นะคะหรือแกว่งชิงช้าในสนามเด็กไปยังแบบโดดเดี่ยวเศร้าๆแบบนี้เนี่ยค่ะคือผู้บริหารเนี่ยฝั่งการตลาดของ Bell Brands USA ที่เป็นบริษัทแม่ของตัว Laughing Cow Cheese เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาตัวแมสคอตเนี่ยเขาเปรียบเสมือนตัวแทนที่คอยเตือนใจทุกคนเสมอว่าอย่าไปจริงจังกับชีวิตมากนักนะก็เป็นเหตุผลที่น้องวัวหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแต่คราวนี้เนี่ยพอน้องไม่หัวเราะน้องไม่แฮปปี้แล้วเนี่ยก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายแบรนด์ก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจะมาเฉลยให้ทั่วโลกได้รับฟังกันอีกทีนึงนะคะว่าทำไมถึงไม่หัวเราะนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปแล้วทำไมเขาถึงเศร้านะคะแต่ว่าทางแบรนด์ก็ออกมายืนยันว่าตัวแคมเปญนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญเท่านั้นนะการตลาดเท่านั้นในช่วงนี้พอหลังจากสิ้นสุดแคมเปญนี
1: ้เดี๋ยวน้องจะหัวเราะ
0: ก็จะกลับมาดีใจมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อใครจริงๆพอเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นชีสแพ็กเกจิ้งที่อยากจะสะสมไว้นะ
1: ใช่คือผมเห็นหน้าแล้วก็ตลกอ่ะพอน้องปกติเราเห็นหน้าเขาหัวเราะไงพอไม่หัวเราะปุ๊บเอ๊ะแล้วในแคมเปญต่างๆที่ทำมาเนี่ยก็มีไปนั่งชิงช้าโดดเดี่ยวแล้วก็แบบดูเศร้านะดูไม่หัวเราะนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูกัน
0: ความเบื้องหลังทำไมน้องเขาถึงไม่แฮปปี้เป็นเพราะอะไร
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามคนคนหนึ่งที่loving ตลอดเวลานะฮะแฮปปี้ตลอดเวลานะครับกับนายหัวอัดครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย